0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

0: งเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: ซิงเกิลจากไทม์ไทยครับกับพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรู้สึกหูฟังชาว Flex ทุกคนนะฮะ FJ Bam รายงานตัวกับเช้านี้ 8:00 นถึง 11:00 นขอเพลงเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยแล้วก็กิจกรรมดีๆกับ Flex Delivery เราแจกกันในชั่วโมงที่3เหมือนเดิมติดตามกันได้เลยนะฮะแล้วก็มี Flex Recommend ด้วยกับเพลงเพราะๆท้ายชั่วโมงนี้ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับ Flex104.5 และช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ซึ่งก็จะ full step ก้าวกลับหายไปไม่บอกลาจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรกครับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: มดเวลาในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้ากับ Flex Next Hour นะฮะ Stay tuned กันที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลจาก Black Heart ครับกับอยากจะกอดเธอนานๆในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะฮะเปิดมาด้วยอาตอมชนะกันตามสัญญาพี่ปามี่ครับกับห้องสี่มุมซ้ายแล้วก็อิงวรันทรกับเหนื่อยใจนะฮะแล้วก็อีกหลายเพลงที่ขอนเข้ามาขอบคุณทุก request เลยนะฮะส่วนท้ายชั่วโมงนี้มีซิงเกิลจากปันมาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยก็รอติดตามแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วกับ Flex Delivery นะก็ลุ้นเช่นเดียวกันครับในชั่วโมงที่3อีกประมาณชั่วโมงนึงเรามาแจกกันละว่าผู้โชคดีประจำวันนี้จะเป็นใครนะฮะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีFJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: อีกหนึ่งซิงเกิลเพราะจากปันนะฮะมาแนะนำให้ได้ฟังกันนะครับกับรักให้เธอได้รู้ครับกับ Flex Recommended อย่าลืมถ้าชอบขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะเดี๋ยวจัดให้
1: Flex
0: Flex Recommended
1: Flex Flex Next

0: หมดเวลาในชั่วโมงที่2ครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลยนะกับ Flex X R อยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงครับกับผม FJ Bam ที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่ง T-POP Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 4.5
1: Many เป็นที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน

0: ซิงเกิลจาก Tilly Birds ครับ X กับ Polycat นี่คือล้มแชมป์ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับมาได้เวลามารับสายหน้าใหม่กับกิจกรรม Flex Delivery หลายๆคนลงทะเบียนมาแล้วนะฮะรอลุ้นแหละ Matter of Time นะฮะอยู่ที่ว่าจะได้เมื่อไหร่ไม่เร็วก็ช้านะฮะเชื่อว่าอย่างนั้นสำหรับกิจกรรมนี้เราแจกกันรัวๆจริงๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ลุ้นไปพร้อมกันครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: ผู้โชคดีในสายแล้วนะครับไปคุยกันเลยกับคุณฮุ้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณฮุ้งสบายดีนะฮะเช้านี
2: ้สบายดีค่ะ
0: ยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีกิจกรรม Flex Delivery นะฮะพร้อมฟังไหมว่าจะได้รับอะไรไปรอบนี้ฮะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคเป็นการส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema นะฮะกับคอนสติ๊กครับเป็นข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นครับมีรสต้มยำรสโนริสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวแล้วก็มีโปเตโกครับเป็นมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกโนริซีวีดด้วยนะฮะทั้งหมดนี้ก็ให้ไปแบบว่าระหว่างทำงานอยากจะพักเบรกนะฮะมูลค่ารวมกว่า600บาทง่ายๆชิวๆแบบนี้ไปเลยนะครับให้คุณพุ่งครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยสวัสดีนะครับ
2: ค่ะ
0: นี่แจกกันแบบนี้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยก็ลงทะเบียนมาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะกับกิจกรรมนี้ Flex Delivery
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex Flex recommended this week
5: รักให้เธอได้รู้ปั่น

0: ซิงเกิลจากพี่บี้สุกฤตนะฮะห่างหายกันไปนานมากเลยจริงๆกับอู้บอดจ้างนะฮะหรือว่าพูดไม่เป็นนั่นเองซึ่งก็จริงๆเป็นเพลงที่แต่งมานานมากแล้วตั้งแต่2018นะครับแล้วก็แก้ไขสมบูรณ์ตั้งแต่2020แล้วแต่ก็เพิ่งเรื่องงามยามดีนะฮะให้หลายๆคนแบบว่าคิดถึงเนี่ยเอาให้หายคิดถึงกันเลยไปดูได้ทาง TikTok ต่างๆนะฮะแล้วก็แน่นอนฟังช่วงของช่วงของแบมแล้วก็ช่วงของคนอื่นด้วยนะฮะกับ FlexConnect แบบนี้เลยนะฮะเราคอนเน็กทุกคนกับเพลงเพราะๆนี่คือ Flex Recommended มาแนะนำให้ได้ฟังกันครับ Flex Recommended Recommended สำหรับคนอยากออมฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยช่ำรับเต็มไม่เสียภาษีครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทครับไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เวลาในช่วงของแบมแล้วครับแต่3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันยาวตลอดทั้งวันเลยนะครับที่ดีที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: บอบบอคอนบอบบอบบอคอนเอ

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45นาที
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ไหม
1: เรียกว่าเศร้าไปตามๆกันเลยทีเดียวนะครับดาวตกจากแว่นใหญ่ฟีดกับ C9 ครับผมเพลงที่ FJ Putter เปิดให้ฟังในท้ายชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fix 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดนได้ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดนได้คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับอยู่กับ FJ Butter นะครับวันนี้3ชั่วโมงเลยครับผมไม่ใช่สิวันนี้ยิงยาวนี่11โมงจนถึง5โมงเย็นเลยครับทุกคนเรียกว่ามาใช้แบบมาใช้ชีวิตที่เฟคให้มันคุ้มไปเลยวันนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมนะครับขอเข้ามาได้เลยวันนี้อยู่กันไปยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะส่งเพลงไหนให้ใครแล้วกัน FJ Putter ขี้เหงาครับขอเข้ามาได้เลยที่ Fix 104.5 นะ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: และนี่ก็คือเช็คนะครับจากพิกซี่นั่นเองซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับรู้มาว่าน้องแก้วชนีเป็นคนแต่งให้ด้วยเนื้อร้องมีความเซ็กซี่เยอะมากๆเลยนะครับเรียกว่าทุกท่อนเลยทีเดียวมันทำให้รู้สึกแบบว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยแบบท่าเต้นที่แบบต้องตามแล้วต้องโดนแล้วนะฮะเอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงนี้ด้วยในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Putter เตรียมเพลงไว้รอเราด้วยกับ3เพลงนี้เลย

0: ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ3เพลงนี้เลยนะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงนี้นะครับ FJ Putter ขออนุญาตไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับผมในต้นชั่วโมงหน้านะครับ
1: Flex Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ไหน
1: เอาใจสายสแน็กกันนิดนึงนะครับต้องฟินแน่ๆเลยเพราะว่า Flex Delivery ของเรานะฮะ 18-29 พฤษภาคมนี้ Flex นะครับขอส่งความกรุบกรอบเคี้ยวเพลินอร่อยมากๆเลยชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema ครับก็คือคอนสติ๊กนะครับข้าวโพดแท่งอบกรอบอ่ะทุกคนที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพดนะครับ3รสชาติจัดเต็มมากรสสุดเข้มข้นเลยแนะนำอันนี้เลยนะครับรสต้มยำโนริสาหร่ายด้วยแล้วก็มีรสบาร์บีคิวด้วยนะครับแล้วก็มีโปเตโกะนะครับมันฝรั่งยักษ์พรีเมียม3รสชาติส่งให้ด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศนะครับได้พักเบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมแล้วเนี่ยกว่า600บาทเลยทีเดียวนะครับปังมากทำตาม FJ Patter เลยนะครับแค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วเพราะว่าอันนี้นะครับเราแจกฟรีเลยลงทะเบียนได้เลยนะครับ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: Flex 104.5

0: ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้เราฟังวิทยุได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันของเรา Flex Connect ชวนเพื่อนชวนแฟนชวนครอบครัวชวนแบบคนข้างๆมาดาวน์โหลดไว้เลยนะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมแน่นๆตลอดทั้งปีเลยแล้วก็มีฟีเจอร์สะสมการฟังด้วยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะครับ Flex Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: รักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอนะครับจากมีนฟิตกับแอมอัจฉริยานั่นเองครับผมเป็นเพลงที่ปกติแล้วเนี่ยเราเห็นวงมีนนะครับถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลงก็ว่าแบบชัดมากๆแล้วเนาะรอบนี้คือได้พี่แอมของเรามาฟิตด้วยนะครับทำให้เพลงเนี่ยมันมีความแบบโอ้โหทุกคนมันยิ่งเจ็บเข้าไปอยู่ข้างในเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fex 104.5 ครับ
1: ไหน
0: ชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วย Blitz Chin Buster Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยครับอยู่กันไปยาวๆจนถึง5โมงเย็นอย่างที่บอกนะครับอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่า FJ Putter รอเปิดให้ฟังอยู่นะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราเหมือนจะเข้าหน้าฝนกันแบบเป็นทางการแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับจะเดินทางไปไหนอย่าลืมพกร่มด้วยเพราะว่าอากาศเนี่ยมันแปรปรวนจริงๆครับผมแล้วก็ดูแลในเรื่องของภูมิต่างๆของร่างกายของเราด้วยอย่าให้แบบเป็นแบบป่วยในช่วงนี้เด็ดขาดนะครับไม่ดีนะ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะ Swinging กับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ในเฮด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
0: Flex Like Recommended

0: อย่าไปทำแบบนี้กับใครเลยนะครับเหมือนชื่อเพลงนี้เลยหายไปไม่บอกลาจากฟูลสเต็ปครับผมพอการบอกลานะครับมันอาจจะยากครับผมแต่เชื่อเหอะว่าพูดออกมาม ันจะทำให้อีกคนมูฟออนไปได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยครับมันดีทั้งเราแล้วก็ดีทั้งเขาด้วยเนาะอันนี้คือต้องทำนะครับต้องร่วมกันทำจริงๆครับผมและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Pattern นะครับเอามาฝากกันเรียกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับในช่วง Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เบรกเน็กเอาในต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Pattern เตรียมเพลงไว้รอแล้วด้วยกับ3เพลงนี้เลย

0: 3เพลงนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมแล้วกลับมา Stay Tune กันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุก

0: เตจูนเลยที่ Flex 104.5
1: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ไหน
1: สักวันจะไม่แตกสลายจากฟรีแฮนด์นั่นเองนะครับเพลงที่ FJ Peter เปิดให้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้เลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับเรียกว่าไปกันต่อยาวๆเลยวันนี้นะฮะถึง5โมงเย็นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับอยู่กันแบบนี้ไปยาวๆนะฮะได้ที่ Flex 104.5 เลยหรืออยากฟังเพลงไหนหรือส่งเพลงไหนให้กับคนสำคัญคนไหน

0: บอก FJ Putter ได้นะจะหาว่าใส่ใจก็ได้นะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter นะครับเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับจะเห็นว่าเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมตอนปลายเดือนอีกด้วยนะครับนั่นก็คือภายมานั่นเองซึ่งเพิ่งประกาศมาเลยนะครับแถวสยามของเราเนี่ยก็เริ่มมีเดคอเรชั่นแบบเป็นธงนะครับมีหลากสีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กิจกรรมให้ร่วมสนุกเยอะมากๆเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายแบบกิจกรรมแบบ FJ Putter นะครับก็อย่าลืมบุ๊กวันกันไว้31พฤษภาคมนี้ได้เจอกันแน่นอนสำหรับภายมันครับ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีททั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ไหน
1: รักเธอให้ได้รู้นะครับอีกหนึ่งศิลปินที่ FJ Putter บอกเลยว่าน่าจับตามองมากนะครับอยากใส่ใจสุดๆไปเลยนะครับสำหรับปันนั่นเองครับผมเพลงนี้นะฮะบอกถึงความรักนะครับว่าหน้าตาจริงๆแล้วเนี่ยความรักหน้าตาแบบฉันนี่แหละให้มองมาที่ตาของฉันแล้วเธอก็จะรู้ว่าความรักมันหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหโซสวีทมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter นะครับเปิดให้ฟังในช่วง Fake Recommended ด้วยFlex Flex Recommended Flex Flex Next Hour Flex Next Hour ในต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Putter ขนเพลงฮิตมาเจอทุกคนแล้วกับ3พี่นี้เลย

ฝากไว้ด้วยนะครับ Stay tuned กันต่อเนื่องได้เลยที่ Fix 104.5 เราอยู่กันไปถึง 5 โมงเย็นเลยนะกลับมาเจอกันในต้นชั่วโมงหน้านะครับ Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit
1: 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ไหน
1: แค่ไม่ต้องรักใครจาก Full Step นะครับเพลงที่ FJ Patter เอามาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่เป็นเพื่อนกันไปในช่วงเวลารถติดแบบนี้นะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยมี FC แท็กสตอรี่ FJ Patter มาดีใจมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งของการดาวน์โหลดนี้ เพราะว่าในนั้นมีฟีเจอร์สะสมการฟังนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดทั้งปีและที่สำคัญเรามีแจกของฟรีด้วยในส่วนของ Flex Delivery รอบนี้คือสเปเชียลแล้วก็ Exclusive จริงๆนะครับต้องรีบแล้วดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store นะครับเสิร์ชเลย Flex Connect นะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ไหน
1: ฉันดีใจมากที่ได้เปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับอู้บ่อจ้างจากบี้สุกิจนั่นเองนะครับเราไม่ได้ยินเสียงพี่บี้มานานแค่ไหนแล้วนะรู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่า MV เพิ่งปล่อยออกมาเลยนะครับไปเต้นตามกันได้เอาใจสาย TikTok แบบเรามากเลยถ้าเต้นตามได้สไตล์น่ารักน่ารักแบบสุภาพนะครับตามสไตล์พี่บี้สุกิจของเรานะครับเอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงแบบนี้ในช่วง Fake Recommended ครับอย่าลืมไปดู MV นะ
0: ไหน
1: ฟังให้ดีนะครับสายแซบสายม่วนครับผมครั้งแรกกับหมอลำกลางกรุงในงานสิงหาคอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ปาล้าหมอลำแซบเซิงอินเดอะซิตี้ครับพบกับร้านเด็ดจากป้าเชฟร้านหมกไม่ต้องจองก็อร่อยได้ระดับมิชลินนะฮะและปาล้าตัวพ่อนะครับความม่วนระดับตำนานหม่ำจกมกครับผมและโซนอาหารอีสานแน่นๆเลยพอมาพร้อมกับหมอลำลูกทุ่งครับผมไหมไทยหัวใจศิลป์อาภาพรนครสวรรค์มีนตราอินทิราและพาราไดซ์แบงคอกครับ23ถึง24พฤษภาคมนี้เข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปเลยณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมาแซ่บมาเซิงมาม่วนกันให้สนั่นใจกลางกรุงเลยติด

0: ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook IG ปาล้าหมอลำอีสาน to the world ครับผมและ TikTok นะครับปาล้าหมอลำนั่นเองครับผมสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วอย่าลืมมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: รถติดแบบนี้เรามาปรับมูดกันดีกว่าในต้นชั่วโมงหน้ากับ3พี่นี้ครับ

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนครับจะกลับไปดีกับเขาก็บอกจากซีรีส์เบคอนครับวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันจาก No One Else และเป็นอดีตจากวงมีนด้วย3เพลงนี้นะครับ MVP มากๆเรียกว่าปรับมูดปรับใจปรับอารมณ์ก็รอกันได้เลยนะฮะในต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาสเตจูนกันต่อเนื่องได้เลยที่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music. สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: กว่าจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าใช่เนี่ยมันยากมากๆเลยเนาะ
1: ไหม
0: ความรู้สึกมันเหมือนกับเพลงนี้เลยอ่ะตรงกับใจครับผมจากตู่ภพธร X มาทีมครับได้ยินเสียงพี่ตู่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหเพลงนี้มันเพราะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า AJ Potter เนี่ยเคยเป็นติ่งพี่ตู่ที่แบบว่าไปตามตั้งแต่แบบอยู่ขอนแก่นอ่ะเออคือไปเกาะติดหน้าเวทีเลยผู้ชายคนนี้คือมีเสน่ห์มากๆ
1: ไหน
0: รวมไปถึงร้องเพลงไหนออกมากี่ซิงเกิลก็เพาะไปตามๆกันเลยนะครับแล้วก็กินใจมากจริงๆครับผมเอามาฝากกันในชั่วโมงนี้ด้วยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชิดบอลชิดอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณFlex recommended this week ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็คฮาร์ท

0: BBQ และโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอินฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอินฟรี

Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีFTER ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema Corn Stick ข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บี

0: Flex Leg Recommended Recommended
1: ชวนทุกคนมาฟังเพลงนี้แล้วมาเต้นไปพร้อมๆกันนะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดจาก Pixie ครับผมชื่อว่า Shakes นั่นเองนะครับเพลงเนี่ยต้องบอกว่ามีความแบบขี้เล่นซุกซนแบบสไตล์ Pixie จริงๆนะครับรอบนี้เขามาฟีลแบบเซ็กซี่นะจ๊ะแล้วก็รู้มาว่าน้องแก้วชนีเป็นคนแบบทำแบบเขียนเนื้อให้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Flex Recommended นะครับ
0: Flex Flex Next Hour
1: ในช่วง Flex Next Hour ในต้นชั่วโมงหน้าก่อนจะจากกันไป FJ Putter ขอฝากไว้ด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

าธุจากเอเชียเซเว่นครับฟีดกับปายกนกครับผมหากฉันตายจากวีวิลเลตบอร์เทียและเรนโซนนะฮะจากมายาล่าฟีดกับ C9 ครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เข้ากับซีซั่นนี้มากๆเลยนะครับหน้าฝนแบบนี้คนแบบเราจะขี้เหงาได้ไงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศกำลังแบบเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะชั่วโมงหน้าขอส่งต่อให้กับเอเจเซนนะครับวันนี้เอเจพัตเตอร์หมดเวลาลงแล้วอยู่กันยาวมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวีคหน้านะครับวันที่25เลยเวลาเดิม11โมงถึงบ่าย2โมงอย่างนี้ที่ Fix 104.5 นะครับในช่วงของ FJ Putter วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn

0: ันได้แล้ว
1: ผมก็ได้
0: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
4: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดย Mama OK Matcha Curry Matcha กับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้

0: คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin But

อบกอดเธอด้วยความรักจากโดมจารุวัฒน์ X Smart Team 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เลือกเพลงให้ทุกคนฟังด้วยความรักเลยนะคะจัดเต็มทุกๆชั่วโมงแบบนี้เลยอยู่ด้วยกัน 5:00 น.จนถึง 1:00 น.ครึ่งนะคะทุกช่องทางรวมถึงขอเพลงกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connectแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมาย Flex Delivery เอ่ยหรือว่าสะสม Flex Coin กันจะได้รีดีมมาใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเข้ามาในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เวลาที่เรามีศิลปินในช่วง Flex Talk นะทุกคนจะได้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเป็นระบบด้วยแต่ว่าฉันจะบอกว่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยอันนี้เป็นอีก1คิวที่ไม่อยากให้พลาดใครที่กำลังอยู่ในโหมดเป็น Sad Boy Sad Girl นะคะพฤหัสนี้ 1:00 น.จะมี Slap Kiss มาอยู่เป็นเพื่อนนะคะก็เป็นวงดนตรีเจ้าของเพลงฮิตที่จะมาบอกย้ำความช้ำของคนไม่มีสิทธิ์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับเพลงใหม่ของพวกเขานะคะที่ได้น้อง AA วง Bass Because of You I Shine มาเล่น MV ให้จะพลาดได้ยังไงอย่าลืมรอเจอกันแต่ว่าระหว่างนี้ก็เจอกันได้ทุกวันเวลานี้เลยนะคะ 5:00 น.จนถึง 1:00 น.ครึ่งแต่ว่า Flex Talk กับ Slap Kiss วันพฤหัสนี้นะคะ21พฤษภาคมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: กิจคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยจะอยากจะ

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: My Taste จาก Taste นี่คือ Flex Recommended นะคะแนะนำกันกับอีกหนึ่งผลงานที่ตอกย้ำประโยคที่ว่าเด็กสมัยนี้เก่งจังเลยอ่ะคือเซนไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นเด็กหรือว่าวัยรุ่นได้แล้วนะคะก็ใช้ได้เนาะประโยคนี้นี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ทำให้เรารู้สึกอยากติดตามผลงานต่อไปนะคะ My Taste จากวง Taste นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็น pre-debut single ยังไงก็รอเลยเต็มยศแน่นอนสำหรับซิงเกิลของพวกเขาที่จะมาเดบิวต์กันแบบอย่างเป็นทางการนะคะรอติดตามนะ Flex Leg Recommended Recommendedส่งท้ายชั่วโมงนี้ FJ Zen มีสาระสำคัญมาฝากทุกคนด้วยค่ะธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีค่ะทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งทุกคนเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมค่ะครั้งที่1เนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วนะทุกคนมีการจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทไปแล้วค่ะครั้งที่2ก็คือถึงวันที่16มิถุนายนนี้จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3คือถึง16กรกฎาคมค่ะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะคะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดและซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ลืมได้แล้วโอปวีสักวันฉันจะหายดีอิงวรันธรและเพลงรักเพลงหนึ่งจากใหญ่โมโนโทนนะคะชั่วโมงหน้าเราฟังได้เลยในช่วง1045 Nonstop Music ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
4: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
4: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัด

0: สิ่งของจากเคลียนี่คือ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะยังอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่2กับ FJ เซนแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่อ่ะถ้าเจอเซนในช่วงเย็นๆแบบนี้คือฟัง Flex 104.5 มาตั้งแต่กี่โมง บางคนอาจจะฟังตอนขับรถไปทำงานระหว่างทำงานอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่ากำลังเดินทางอยู่แล้วมันเนาะมีเพลงอยู่เป็นเพื่อนแก้เหงานะคะหรือบางคนก็ไม่ได้เป็นคนขี้เหงาแต่อยากฟังเพลง ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่จะบอกก็คือขอบคุณสำหรับอีกหลายๆช่องทางที่ติดตามกันนะสำหรับโซเชียลของ Flex Connect นะคะคือเซนแอบเข้าไปจริงๆไม่แอบอะเข้าไปดูบ่อยมากก็คือInstagram ของ flexconnect.th นะคะที่ตอนนี้เนี่ยยอด follower ของเราทุกคนมันทะลุ 110,000 มาไกลอยู่นะสำหรับ Instagram ของ flexconnect นะคะที่เซนก็เข้าไปดูบ่อยมากๆเลยเพราะว่ามีคอนเทนต์มีหลายๆอัปเดตที่ก็อยากจะชวนทุกๆคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะจริงๆเรามีทั้ง YouTube มี TikTok มี Facebook มีครบหมดเลยนะคะแต่ว่านั่นแหละเวลาศิลปินแวะมาหาเราเราก็จะชวนถ่ายคอนเทนต์นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นกดติดตามเอาไว้รับรองว่ายิ่งจะไม่เหงานะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนคอนเนคกันที่ Flex Connect แบบนี้นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะก็เดี๋ยวคอนเนคกันต่อทุกคนอยากฟังเพลงอะไรบอกมาได้เนาะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะและต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: หายไปไม่บอกลาคุ้มการรอคอยนะคะสำหรับผลงานของ Full Step ถูกใจแฟนๆมากๆแล้วก็ได้น้องปลายฟ้าจากวงวิสมาเป็นนางเอก MV ให้ด้วยนี่คือ Flex Recommended ชั่วโมงนี้นะคะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ก่อนจะไปฟังเพลงกันต่อต้นชั่วโมงหน้านี่เลยใครที่เป็นคนที่มีพฤติกรรมปากว่างไม่ได้ต้องคอยเคี้ยวนู่นเคี้ยวนี่ตลอดเซนว่าต้องฟินแน่ๆค่ะเพราะว่า Flex Delivery ช่วงนี้ถึง29พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะทุกคนอยากจะส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินเพลินจริงเป็นชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema กับ Corn Stick นะคะเป็นข้าวโพดแห้งอบกรอบแล้วก็โปเตโกมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียมซึ่งมีหลายรสชาติมากเลยอ่ะเซนที่เซนชอบมากๆนะเป็นรสบาร์บีคิวอยากให้ทุกคนได้เป็นผู้โชคดีมากเลยอ่ะไปลงทะเบียนกันนะจะได้ฟินฟินกันกับนี่เลยสิ่งที่จะทานในโรงภาพยนตร์ SF ก็ได้แต่ว่าอยากส่งให้ก่อน

0: ส่วน3เพลงนี้ค่ะหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปทุกคนรอฟังได้เลยนะคะถ้าวันนั้น Your Boy TJ featuring กับเล็กรัชเมธนะคะต่อให้จากซีซั่น5และคนละชั้นจากน้องเจ้านายที่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

ไม่ชอบฝนจากโดมจารุวัฒน์นะคะหมดเวลาช่วงของ FJ เสร็จแล้วแต่ถ้าพูดถึงฝนนี่คือช่วงนี้คือเวลาของเขาเลยนะคะถึงจะไม่ชอบยังไงก็น่าจะต้องเจอเพราะมันคือฤดูฝนบ้านเราที่ตกแน่นอนยังไงก็เจอ

0: วนซ้ำเพลงนี้ก็เจอได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะส่วนคืนนี้เจอกับ FJ ต้นและพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ FJ เซ็น 5 โมงเย็นถึง 20:30 นค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์และ

นนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

น้ำลายนะฮะซิงเกิลจากเทอร์โบฟิชชิ่งกับแพรวานิชาพัฒน์นะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันอังคารที่19พฤษภาคมนะครับและก่อนอื่นเลยต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับ Flex Delivery ของเรานะครับใครที่เป็นสายสแน็คนะครับต้องฟินกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้นะครับ Flex 104.5 จะขอส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินนะฮะจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema นะครับกับคอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบนะครับที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวนะครับและโปเตโกะนะครับมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกะซีซอสโปเตโกะบาร์บีคิวและโปเตโกะโนริซีวีดนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะส่งให้กับชาวออฟฟิศได้พักเบรกเลยนะฮะกับ3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่ดาวน์โหลดแอป Flex Connect แล้วก็ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับรอลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ

0: สำหรับใครที่เป็นคนขี้อายนะครับพูดไม่ค่อยเก่งแสดงออกไม่ค่อยเก่งนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากพี่บี้สุกฤตนะครับกับเพลงอู้บ่จ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาตามคำเรียกร้องให้แฟนๆได้คิดถึงของพี่บี้เลยนะครับและต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะฮะต้นจัดเอาไว้แล้วกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับปฏิเสธอย่างไรจากลิปตานะครับยิ้มง่ายจากเฟลโลเฟลโลรวมถึงได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟิชชิ่งกับแบล็กฮาร์ดด้วยนะครับเจอกันชั่วโมงหน้าฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่

0: กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Leg recommended this week.

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: คนนั้นแหละ
1: กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Serious Bacon นะครับกับเพลงเธอเพื่อนเราชอบนะฮะก่อนหน้านั้นก็มี Rain Zone จาก Mayala Fishing of C9 นะครับรวมถึงยิ้มง่ายจาก Fellow ด้วยนะครับและต้นก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้ทุกคนได้ยิ้มกันหรือยังนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีงานวิจัยนะครับจาก Stanford University นะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยหัวเราะ 1-2 นาทีนะครับมันจะส่งผลดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจของเรานะครับเทียบเท่ากับการเดินออกกำลังกายประมาณ20นาทีเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเวลา

0: ย่อมเลยนะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องขยับตัวไปไหนนะฮะก็ถ้ารู้แบบนี้แล้วนะครับชาวเฟล็กซ์ทุกคนก็อย่าลืมหัวเราะกันบ่อยๆละกันนะครับแล้วต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆจริงๆนะครับแบบฉุดไม่อยู่เลยนะครับตอนนี้ยอดวิวเนี่ยก็ทะลุ3ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก3สาวพิกซี่นะครับกับเพลง Check นะฮะต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยตามคำขอนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex
0: like Recommended
1: Flex Flex Next Hour
0: เผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนก็ยังคงอยู่กับ FJ ต้นไปอีก1ชั่วโมงนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับจัดให้แล้วนะครับต้นชั่วโมงหน้ามีซิงเกิลจากไทม์ไทยรอทุกคนอยู่ครับ

0: Per Peach นะฮะกับเพลง1คนตรงนี้นะครับ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับเจอกันชั่วโมงหน้านะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour
2: Popcorn Popcorn Popcorn

0: ลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากพี่มี่ปามี่นะครับกับเพลงห้องสี่มุมซ้ายนะครับเปิดให้ฟังกันไปนะฮะส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้ละครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับใครที่เป็นคอซีรีส์นะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยดูซีรีส์บ่อยๆนะครับเราอาจจะเผลอคาดหวังกับความรักของตัวเองมากเกินไปนะครับเพราะว่าคนที่เสพสื่อโรแมนติกบ่อยๆนะครับมักจะเผลอสร้างภาพความรักในอุดมคติขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะฮะเพราะว่าซีรีส์เนี่ยจะถูกออกแบบให้เต็มไปด้วยโมเมนต์ที่เข้มข้นพระเอกรู้ใจนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะฮะจนทำให้เรารู้สึกว่าความรักที่ดีเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วก็หวือหวาตลอดเวลานะครับซึ่งพอเราคุ้นชินกับ emotional high แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกลับมามองความสัมพันธ์ของตัวเองในชีวิตจริงนะครับซึ่งบางครั้งนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมันธรรมดามากๆเลยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้ถูกเขียนบทเอาไว้นะครับบางทีเนี่ยคนรักของเราก็ไม่ได้พูดหวานไม่ได้เซอร์ไพรส์เก่งเหมือนพระเอกนางเอกในซีรีส์นะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็เลือกที่จะแสดงความรักด้วยการอยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยนะครับหรือว่าดูแลกันอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok Hey boys and girls

ตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะสำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในสถานะที่มันไม่ชัดเจนนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Slap Kiss นะฮะกับเพลงไม่มีที่ยืนนะครับ FJ ต้นเปิดให้เลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะครับ4ทุ่มกับอีก58นาทีนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนครับ

0: ฟังกันได้เลยนะครับเข้าใจว่าไม่เข้าใจจากลุลานะครับซึมซับจากโฟร์รวมถึงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงค์ปริติด้วยนะครับและตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับทุกคนคืนนี้ฝันดีฮะบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
4: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

0: 45 non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45
2: Non-stop music
3: 10 playhit
4: 45 นาที

0: 1045 non-stop music 10 playing hit 45 นาที T-Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5